0: เลขเท่านี
1: ้เลขเท่านี
0: ้31 Charlotte
1: Affirmative, room 309, third floor